ครอบครองชีวิตรบอยังนังช่วยยังสร้างเอาไว้ชีลออนังสอบเอาไว้มันลออสมเพรช่วยพิธีเปิดดอปอมปอนทั้งอ๋อ